ดูเออซิเฟมันพินดีมากุมาดาร์นัสตันทัตราดิมสบิกมาบาสยันจิญุงเวดีอีเฟดีกระเชเชเตอูเรว่ากับดิเรกัดกุมาดีนี้ขันยังกับชาวนบาปันกับมามุดาเลวา